ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องอลิสเด็กหญิงณัฐนิชาเศรษฐะวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกขึ้นสามารถเรียบเรียงเล่าเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยค่ะหนูจึงอยากชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะแล้วเพื่อนๆจะชอบเหมือนหนูค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายหากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น.ถึง 19:30 น.ถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร CNE รักสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง CNE โทร088-225-2327 สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook CNE รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง CNE ชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนพันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
2: ไอออน
0: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
3: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
0: ฮอนด้าต่อโปรโมเตอร์โชว์ตรึงราคาเดิม plus เพิ่มความคุ้มแบบจึ้งใจออกรถฮอนด้าคันใหม่ที่ฮอนด้า MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถยนต์ฮอนด้าดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถ City Series Civic HR-V รับส่วนลดและบัตรเติมน้ำมัน 15,000 บาทรวมมูลค่า 85,000 บาทผ่อนรถฮอนด้าสบายๆกับโปรแกรม Deposit My Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง2
2: 6,500 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาและผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทลูกค้าศูนย์บริการเช็ครถฟรี25รายการรับส่วนลดค่าอะไหล่งานเช็คระยะซ่อมทั่วไปซ่อม4ตัวถังผ่อนสบาย 0% นานสุด8เดือนแล้วพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
4: ชาอินซี
5: ชาเขียว
4: ชามะลิ
6: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
5: ชาอูหลง
6: ที่กวนอิม
7: ชามะระ
6: สมอูหลง
5: ชามิ้น
6: จิงเจอร
5: ์ชาตะไคร
6: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุริรุ่งชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุริรุ่งชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุริรุ่งชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Powerbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
2: โปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlanดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง9โมงถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านลงทะเบียนก่อนวันที่30กันยายน69ลดเหลือ 2,500 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกร บนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุ Fat Radio Thailand อดีตผู้บริหาร Fat TV ออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
4: Fat News officer to a local hospital for treatment of facial injuries and physical lacerations sustained during the in-flight dispute. Aviation safety regulators in the United Arab Emirates and Saudi Arabia opened a joint technical investigation to determine why the pilots engaged in physical combat at cruising altitude.Passenger accounts indicated that the flight experienced severe altitude fluctuations before cabin crew and senior flight attendants intervened to secure the cockpit door and assist in stabilizing the aircraft. Meanwhile, airline representatives dispatched a replacement crew and relief aircraft to transport the 168 stranded passengers to their final destination in Israel.Aviation analysts described the incident as an unprecedented operational breach that will prompt immediate reviews of airline crew psychological screening protocols. And talking about their screening protocols, I actually know people who have taken, you know, the pilot, prepared for the pilot test and taken it, and they have to prepare for, you know, the most stressful situations and how they'll manage that stress and also how to manage conflict. So mm-hmm. It's really surprising that this happened.
5: Well, a good lesson for a situation like this, and also kind of be a wake-up call, I guess, for airlines around the world to make sure that standards and then, of course, pilots are well analyzed before they go on their planes.
4: Yes.
5: All right, let's take a look at another situation here in the Middle East. King Mohammed VI of Morocco has appointed veteran political leader Fatima Israel Mansouri as the country's first female prime minister following a major cabinet reorganization in Rabat. El Mansouri, a prominent human rights lawyer and the longtime mayor of Marrakesh, currently leads the Authenticity and Modernity Party, a major coalition partner in the governing alliance. The Royal Palace announced her appointment following consultations on national economic reforms, social protection programs, and preparations for major international supporting or sporting tournaments, including the 2030 FIFA World Cup. Her elevation to the premiership marks a historic milestone for female political leadership in North Africa and the broader Arab world. Political analysts noted that El Mansouri has built a strong reputation as an effective municipal administrator and pragmatic reformer capable of managing coalition politics and tackling regional youth unemployment. Meanwhile, the new prime minister announced that her incoming cabinet will prioritize expanding universal health care coverage, accelerating infrastructure development, and implementing fiscal relief measures to support households affected by severe regional droughts. International leaders and regional diplomatic partners extended congratulations, praising Morocco's historic advancement of women in senior executive governance.So, obviously, a very big move for female leadership, and we look forward to seeing what she brings to the table.
4: Yes, indeed. I actually did some research after reading this story. I wanted to see, you know, around the world about female leadership. And apparently, Fatima Zahra El Mansouri is only the 11th first
7: country leader out of the entire world. So she's the 11th, and we have 10 former ones. So it's like a growing list of women who are leading countries, but it's, again, we're seeing change, but the number is still small compared to the number of countries we have in the world. So we look forward to that, this change continuing. Moving on to another story for you from the Global Front. The chief executive of the company managing the Eiffel Tower in Paris has announced his resignation following widespread workplace discrimination complaints involving female employees. Patrick Branco Riveau, Director General of the Eiffel Tower Operating Company, confirmed he will step down after trade unions and municipal officials revealed that female staff members were systematically excluded from working during a private visit by a conservative religious delegation. Internal labor reports documented that female security guards, elevator operators, and reception personnel were reassigned away from the monument's observation decks at the request of visiting organizers. The controversy provoked strong condemnation from French labor unions and Paris City Council leaders, who characterized the workplace segregation as a direct violation of national gender equality laws and fundamental Republican values. Paris Mayor Anne Hidalgo called for an immediate administrative investigation into operational management practices at the historic national landmark. Trade union representatives welcomed the director's departure, demanding binding corporate protocols to ensure that private commercial bookings never compromise workplace anti-discrimination rules. The operating company confirmed that an interim administrative committee will oversee monument operations until a permanent successor is appointed. So again, we have to protect everyone's rights, right? Everyone has to have the opportunity to work.
8: Yes, indeed. Yeah. All right, those were our global reports. Still to come in our business section. Government leaders in Japan prepare a coordinated package of proactive economic measures in Tokyo to support domestic household consumption.
9: You're listening to Radio Thailand News.
10: Gone too soon you are, fair princess, from this land which loved you dearly. Your people sorrow at your passing. Our grief is beyond consolation. A radiant light you wear in a land where sun and rain have carried your charisma into our very hearts. The joy you brought us through your brilliance and care rendered us help beyond compare. Now repose in the rewards of good deeds. We invoke the blessings of the Supreme Enlightened One on you, adorned with virtues of the Triple Jewel Crown. Glenn Chatelier, on behalf of Radio Thailand.
11: New economic and financial possibilities never come from a single voice. They begin with the power of collaboration, a power that uplifts people and builds resilience for the future. And that power is coming to Thailand. Join us for the 2026 International Monetary Fund World Bank Group annual meetings this October 12th to 18th.
9: Business News.
8: You're listening to the Morning News Hour, brought to you by Radio Thailand, with me, Chawa Ratyong Jiranon.
7: And with me, Sandra Han Utsaha. We broadcast live from FM 88 and are online at prdee.prd.go.th. And we're also live on TikTok, so hello to everyone joining us on TikTok.
8: Hello. All right, this is the business news here, taking you to the financial frontier. And of course, starting with business news here in Thailand. Women entrepreneurs and gender-diverse founders in Thailand are scaling their businesses into Southeast Asian markets through the 2026 She Commerce Bootcamp.
5: The initiative, run by the International Institute for Trade and Development, concluded a 5-day intensive training program from September 26th to 30th. The curriculum focused on equipping emerging founders with practical digital commerce tools, analytical thinking, and artificial intelligence skills. More than 300 enterprises applied for the program, with 40 selected businesses completing modules on artificial intelligence integration, digital marketing, and live streaming commerce. Participants joined a business hackathon to solve operational challenges alongside industry mentors. The field was narrowed to 10 finalist brands who presented business expansion plans to a judging committee. Executive Director of the International Institute for Trade and Development, Supakit Tarangun, emphasized the program's international alignment. He said that the project follows the United Nations Conference on Trade and Development frameworks to build regional cross-border competitiveness. The winning venture received 100,000 baht in prize funding, with runners-up awarded 50,000 baht, 30,000 baht, and 20,000 baht to support overseas market expansion. So great news indeed. We always love to hear these kind of news in terms of supporting businesses. And now we've been talking about female empowerment, right? Mm-hmm. So go for the female businesses or businesswomen out there in Thailand.
7: Yes, kudos and congratulations to the winners. All right, we now move over to Japan. Government leaders in Japan are preparing a coordinated package of proactive economic measures in Tokyo to support domestic household consumption and stabilize financial markets amid currency volatility. Cabinet officials confirmed that the incoming administration plans to work in close coordination with Bank of Japan Governor Kazuo Ueda to ensure monetary policy adjustments support sustainable real wage growth without causing sudden disruptions in foreign exchange or government bond markets. The policy blueprint includes targeted energy subsidies for small businesses and tax incentives for corporations that implement substantial wage increases for blue-collar workers. Economic analysts noted that Japanese policymakers face a complex balancing act as elevated import costs for crude oil and agricultural foodstuffs continue to squeeze household disposable incomes across regional prefectures. Government advisors stress that fiscal policy must transition from temporary emergency subsidies towards structural investments in semiconductor manufacturing, green energy transition, and domestic factory automation. Meanwhile, Business Federation executives urged the government to maintain flexible fiscal spending buffers to absorb unexpected external shocks. Cabinet ministers confirmed that a comprehensive supplementary budget proposal will be submitted to the National Diet during upcoming legislative sessions. So, you know, Japan has been grappling with a weak currency for a long time, and they just have to figure out a way to move forward sustainably. Mm-hmm. And we're protecting the currency and also helping the people.
5: Well, talking about another country that has been challenged indeed, Ukraine. It's been involved in geopolitical conflict here. But on the other side, let's take a look at their economy. The government of Ukraine has unveiled a comprehensive national economic development strategy in Kyiv, aiming to expand high-tech software and defense technology exports to $10 billion annually. Officials at the Ministry of Digital Transformation announced targeted fiscal incentives, research grants, and regulatory protections for domestic software engineering firms and military technology manufacturers. Despite ongoing infrastructure disruptions caused by missile strikes, Ukraine's commercial information technology sector has demonstrated remarkable operational resilience, maintaining international service contracts with major enterprise clients across North America and Western Europe. Ukrainian economic ministers emphasized that defense tech innovations, including autonomous drone navigation systems, battlefield communication software, and cybersecurity tools tested in active operational environments, represent high-value commercial export opportunities for international allied markets. The economic plan establishes specialized technology parks, offering simplified tax frameworks and cross-border currency regulations to attract direct or foreign direct investment into domestic research hubs. Meanwhile, international software corporations confirmed continued commercial partnerships with Ukrainian development teams. Government ministers noted that transforming wartime digital capabilities into commercial enterprise exports is vital for financing post-conflict national reconstruction and diversifying the national economy away from heavy industrial manufacturing.
7: In some tech news now, artificial intelligence laboratory OpenAI has introduced a new consumer and enterprise software application named Dots, designed to function as an automated personal assistant across mobile and desktop platforms. The software tool integrates directly with web browsers, operating systems, and enterprise software suites, allowing users to delegate complex administrative tasks through natural language commands. OpenAI demonstrated the assistant managing email scheduling, synthesizing research documents, booking travel itineraries, and updating financial accounting spreadsheets across independent third-party software platforms without manual user intervention. Technology analysts describe the product launch as an aggressive move by OpenAI to capture everyday software workflows and compete directly with enterprise offerings from Google and Microsoft. The release comes as the company continues to pause the public deployment of its larger next-generation frontier models, while independent safety researchers evaluate automated cybersecurity risks and autonomous software capabilities. Meanwhile, OpenAI stated that Dots incorporates strict cryptographic access controls and user confirmation prompts before executing financial transactions or modifying sensitive corporate files. The application is rolling out immediately to paid subscription tiers before expanding to free enterprise users worldwide. So technology has come a long way, right? I hear my son often calling out to Siri. You know, he still uses Siri. Hey, Siri, set an alarm for me. You know, Siri, turn my alarm off. But that's mostly the limit of his use of Siri. But here, now we can give vocal commands to an assistant to say, update my calendar, you know. And but there's a good, it's a good thing they have those controls in place with the financial transactions, right?
5: Well, yes, indeed. And we hope that it can still be maintained in terms of controlling AI. All right, let's take a look at news here from Nigeria. Nigerian industrial magnate Aliko Dangote has inaugurated a major $5 billion U.S. dollar petroleum refining facility in Lamu, marking the largest private industrial manufacturing investment in Kenya. The coastal refinery complex is designed to process 300,000 barrels of crude oil per day, producing refined automotive gasoline, aviation jet fuel, and low-sulfur diesel for distribution across East and Central Africa. Kenyan President William Ruto joined business executives for the commissioning ceremony, characterizing the energy facility as a transformative national asset that will reduce regional dependence on costly European and Middle Eastern refined fuel imports. The multi-billion dollar project aims to lower domestic transport fuel costs and ease foreign currency pressures for East African economies that spend billions of dollars annually importing refined petroleum products. However, the commercial opening took place amid protests from local fishing communities and environmental groups who allege that coastal dredging and port construction damage marine ecosystems and displace coastal residents without adequate compensation. Dangote group representatives, meanwhile, affirmed that the refining complies with international environmental standards and will create more than 15,000 direct and indirect manufacturing jobs across the region. All right, those were our business reports for today. If you want to catch us online, search for Radio Thailand FM 88. Next, we'll have more of Radio Thailand news coming up.

0: This is Radio Thailand News.
1: In eternal remembrance, Her Royal Highness Princess Phachara Kittiyapha Narayanthira Thepayawadi Gromma Luang Raja Sarini Sariphat Mahawachara Raja Thida.
2: Fat breaking news. Fat breaking news. News. Fat breaking news.
3: สนับสนุนข่าวโดยกฤษณาอะคาเดมี่เปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่เพื่อก้าวสู่สังคมทุกระดับอย่างมั่นใจกฤษณาอะคาเดมี่ในเครือโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์
4: ช่างไร้ Hit Music Station
5: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องน้ำตาลเด็กหญิงพรดากาญจน์มโนเรศวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะวันแรกที่หนูมาเรียนหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แต่พอได้เรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์หนูก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมีความกล้าแสดงออกมีทักษะในการใช้คำเรียบเรียงเล่าเรื่องมีบุคลิกภาพที่ดีมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากพัฒนาตัวเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีและทักษะการพูดที่ดีเพื่อนๆมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงพรดากาญจน์มโนเรศขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะซุปเปอร์หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณ3แยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ083-087-8938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุด
2: ทุกวียนต์เมกะแกรนเซล iPhone 17ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,285 บาท Oppo A64 ความจุ 128 กิกะไบต์ผ่อนเพียง340บาท Vivo V70 ความจุ 256 กิกะไบต์ผ่อนเพียง945บาท Samsung A17ความจุ 128 กิกะไบต์ผ่อนเพียง470บาทและพิเศษโน้ตบุ๊ก Intel Core Ultra 5แรม16กิกะไบต์พร้อม Intel Art Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,585 บาทที่ทวียนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
0: ชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์เจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์เจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ ION พันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ION เชียงราย
3: ION มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebook Facebook มานพ Soccer Academy Chandrayus สอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพ Soccer Academy Chandrayus
0: Electric Center ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774โรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าบริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขำใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษนิราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlan
4: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเอง รับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง9โมงถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านลงทะเบียนก่อนวันที่30กันยายน69ลดเหลือ 2,500 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรทิสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุ Fat Radio Thailand อดีตผู้บริหาร Fat TV ออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา088-258-7708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์0949994491 0882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
5: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Attitude ปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุ Attitude Clinic
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูลสมบัติแพทย์ประจำ Attitude Clinic ครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาคนพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคสRadio Thailand Fat 5 International Hits Oh yeah Number 5 Ain't in LA, Adela

0: Fat Five International Hits.
1: Hit music station.

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทวีออนเมกะแกรนด์เซล
1: สมาร์ททีวี 4K ขนาด75นิ้วลดเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% นาน4เดือนหรือเลือกผ่อน765บาทตู้เย็นไซบายไซขนาด 19.3 คิวลดเหลือเพียง 14,990 บาทผ่อน 0% นาน12เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง575บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ19กิโลโปรต่อแรกลดอีก 1,000 บาทเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง365บาทเครื่องอบผ้า11กิโลกรัมลดเหลือเพียง 7,990 บาทหรือเลือกผ่อน310บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านอุดรธานี
2: ปิดทางดียิ่งเพิ่มทักษะเราแฟสที่บ้านภาษาคือเดมี่สอบกับน้องๆตั้งแต่ระดับอนุบาล1ถึงป.6 เรียนไทยคณิตอังกฤษจันทร์ถึงศุกร์รับส่งน้องๆได้ตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นพร้อมฟรีกิจกรรมว่ายน้ำทำขนมอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142บ้านภาษาครูเอมี
3: ่ชาอินทรีย
4: ์ชาเขียว
3: ชามะลิ
5: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
4: ชาอูหลง
5: ที่กวนอิม
3: ชามะระ
5: สมอูหลง
4: ชามิ้นท์
5: จิงเจอร
4: ์ชาตะไคร้
5: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่ @ สุวิรุณ Tea Shop หรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
6: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&E
7: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น. ถึง 19:30 น. ถนนธนาลัย 053-711-9400

0: Brook มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Power Brook We Care เราห่วงใยดูแลคุณผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2 ล้านกลางเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 น. ถึง 18:00 น.หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888การกระดก property สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8:30 น.จนถึง6:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
1: อย่างไร Hit Music Station
2: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

ำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
1: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Micro Filter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
0: ดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: เชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุงและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
4: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย 053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์ โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยาส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing ชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนพันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย0614100666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
5: ไอออนมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจเฟซบุ๊กมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูส
6: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
7: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
8: เชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสองทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ083-087-8938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุดการกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2ล้านกลางๆเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 นถึง 18:00 นหรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888การกระดก property โปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captia หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 Line @ mitsuphlan
9: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
8: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
10: ช่างไร้ Hit Music Station
11: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง0900430888ผู้ผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

ันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงจังหวะแนวแบบซอฟต์ร็อกแบบนี้เลยนะคะจากฟรีแฮนด์ท่าสักวันค่ะโอเคค่ะดีเจพี่นุ่มนะคะเช็คอินค่ะส่งเพลงที่คุณอยากฟังได้ที่นี่นะคะ806 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

โอเคค่ะนะฮะก็จะได้ตื่นกันเนาะคุณผู้ฟังจะได้สดชื่นนะฮะมาแนวนี้นะฮะ9:26 ค่ะนะคะมาค่ะหลายคนส่งเพลงเข้ามากันแล้วนะฮะเดี๋ยวทยอยเปิดให้กันละกันนะชั่วโมงนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะพร้อมกับทางด้านของบ้านการกนกค่ะนะคะสำหรับใครที่จะซื้อบ้านอยากให้มาดูโครงการนี้กันใครที่สนใจบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนนะคะแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์แล้วก็หุ่นยนต์ดูดฝุ่นด้วยนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนด้วยอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดค่ะปรึกษาและยื่นกู้ฟรีนะคะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินนะคะมาเลยค่ะที่บ้านการกนก0900430888 Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property นะคะฝากกระเป๋ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ด้วยนะคะแบรนด์สัญชาติไทยที่นำสิ่งที่มีในไทยออกสู่สายตาชาวโลกค่ะมีเอกลักษณ์มีสตอรี่มีเรื่องราวนะคะมีความงดงามนะคะกระเป๋าที่ต่อลายกับผ้าของพี่น้องชาติพันธุ์แล้วก็ผ้าปักของพี่น้องชาวบ้านตัวกระเป๋าเนี่ยนะคะจะเป็นผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟฟิกสีอย่างดีไม่ให้สีตกนะคะแล้วก็เป็นงานที่แบบสไตล์ล้านนาโมเดิร์นนะคะใครชอบสไตล์นี้นะคะสามารถที่จะใช้ได้ใน everyday look เลยนะคะสินค้าของเราได้รับโอทอป5ดาวทุกรุ่นเลยค่ะนะคะประณีตทุกฝีเข็มมีวางจำหน่ายที่โรงแรมเดอะริเวอรี่บายกตะธานีตรงเมลอนช็อปแล้วก็เพจ Facebook กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์นะคะฝากคอร์สผู้ใหญ่ของโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังมินิคอร์สนะคะสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยนะคะต้องการที่จะเรียนรู้ปรับบุคลิกภาพให้ดูดีสะท้อนคุณค่าของตัวเองก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจแต่งตัวได้เหมาะกับโอกาสและวัยนะคะสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการนะคะเป็นคอร์ส3ชั่วโมงค่ะเรียนวันเสาร์ที่17 ตุลาคม 2569ค่าเรียนเพียง 2,990 บาทเท่านั้นสอนโดยอาจารย์กฤษณาเพียวรทิสิทธิ์นะคะนักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์เชียงรายกรมประชาสัมพันธ์นะพิธีกรบนเวทีระดับประเทศแล้วก็ผู้บริหารคลื่นวิทยุ Fat Radio Thailand นะแล้วก็อดีตผู้บริหาร Fat TV Online ติดต่อได้นะคะที่08-8258-7708โอเคเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนนะคะคุณ

0: ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: กันกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง0900430888ภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

ู้ฟังขานะคะพูดถึงเรื่องราวของวงการ e-sport เนี่ยนะคะ e-sport ในไทยเนี่ยนะคะก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เติบโตทั้งการแข่งขันระดับสมัครเล่นนะคะสโมสรอาชีพโค้ชทีมสนับสนุนไปจนถึงอะคาเดมี่นะคะที่ทำหน้าที่ค้นหาแล้วก็พัฒนาผู้เล่นรุ่นใหม่เข้าสู่เส้นทางอาชีพค่ะและแน่นอนนะคะมีข่าวที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะสำหรับประวัติศาสตร์ e-sport ไทยทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญทองนะคะ PUBG Mobile Asian Game 2026ค่ะเรียกได้ว่าโค่นแชมป์เก่าจีนได้โอ้โหห่างตั้ง14คะแนนนะคะคุณทัพนักกีฬา PUBG Mobile นะคะทีมชาติไทยค่ะนะคะคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะคะก็คะแนนเนี่ยนะคะ128คะแนนนะคะทิ้งห่างแชมป์เก่าอย่างทีมชาติจีนเนี่ย14คะแนนเลยทีเดียวพร้อมทำ75คิวสูงสุดของทัวร์นาเมนต์นะคะอีกหนึ่งช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของวงการกีฬาไทยอ่ะนะคะคุณเรียกได้ว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ได้ให้คนไทยได้ชื่นใจไปด้วยกันจริงๆนะคะเป็นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะอิชินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะนะคะในช่วงระหว่างวันที่28ถึง29กันยายนนะคะสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยนะคะอยู่ภายใต้การควบคุมทีมของธนรัตน์ซึ่งมีนักกีฬาประกอบไปด้วยกัน5คนนะคะก็จะมีสาธิตถนอมจิตอันนี้จะเป็นกัปตันทีมเนาะปวริศวงทองหัดชัยนะคะแล้วก็มีสุภชัยสิงแก้วนะคะภูมิรพีวันเลิศสกุลแล้วก็มีณัฐวุฒิหมื่นสาเนี่ยอันนี้คือทัพนักกีฬาที่ไปคว้าแชมป์มานั่นเองนะคะอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน้อยครั้งนะคะที่เราจะเห็นข่าวของความภาคภูมิใจแบบนี้ขึ้นหน้าฟีดเนาะนะส่วนใหญ่ประเทศไทยของเราจะสนใจข่าวอื่นๆนะคะซะมากกว่านะคะโอเคค่ะชื่นชมและยินดีค่ะ

ค่ะขอบคุณทางด้านของบ้านการกนกด้วยนะคะโปรแรงทะลุสายฝนนะคะสำหรับบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายเปใหญ่จัดเต็มนะคะบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6

้นจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนนะคะแถมฟรีค่าส่งกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์แล้วก็หุ่นยนต์ดูดฝุ่นฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนด้วยอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดนะคะปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% เลยค่ะที่บ้านการกนกนะคะโทรเลยค่ะ0900430888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก property นะคะฝากมินิคอร์สนะคะ The Art of Elegance ด้วยนะคะศิลปะแห่งความสง่างามพูดดีดูดีเข้าสังคมได้อย่างมั่นใจเป็นคอร์สระยะสั้น3ชั่วโมงนะคะสำหรับผู้ใหญ่นะคะที่อยากจะปรับบุคลิกภาพนะคะแล้วก็แต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองลงคอร์สนี้ได้เลยนะคะสอนโดยอาจารย์กฤษณาเพียวรัตน์ที่สิทธิ์ค่ะวันเสาร์ที่17ตุลาคมนะคะจะแบ่งเป็นห้องเรียน2ห้องเรียนห้องเรียนช่วงเช้าแล้วก็ห้องเรียนช่วงบ่ายนะคะช่วงเช้าจะเป็น9โมงถึงเที่ยงช่วงบ่ายก็จะเป็นบ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นค่ะค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านสนใจติดต่อสอบถามได้นะคะที่คุณสุภัตรา0882587708ค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ด้วยนะคะกระเป๋าผ้าไทยสวยๆนะคะตัวผ้าเป็นผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟนะคะสีครีมอมชมพูสวยมากค่ะต่อลายกับผ้าของพี่น้องชาติพันธุ์นะคะแล้วก็ผ้าปักของพี่น้องชาวบ้านบ่งบอกถึงความเป็นเชียงรายบ้านเรามีสตอรี่มีเรื่องราวทุกรุ่นนะคะคุณแล้วก็ทุกรุ่นของเราเนี่ยได้รับโอท็อป5ดาวด้วยนะคะตัดเย็บเนียบมากนะคะประณีตทุกฝีเข็มซิปหัวซิปอะไรอย่างดีจากวายเคเคประเทศไทยค่ะและนอกจากนี้นะคะกระเป๋าของกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เรามีวางจำหน่ายนะคะที่โรงแรมเดลิเวอรี่ใบกระตะธานีตรงเมลอนช็อปแล้วก็เพจ Facebook กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์นะคะลองไปแวะดูกันได้นะคะคุณโอเคเดี๋ยวเราปิดเบรกกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันต่อค่ะ You're

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888ภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Music on the Road. Fat Music on the Road.
1: เคล็ดลับการดูแลรถจักรยานยนต์ Honda โดย Greenwing ค่ะรู้ไหมคะข้อดีของการล้างชุดข้างหรือห้องสายพานคืออะไรคือการตรวจเช็คทำความสะอาดและหล่อลื่นระบบส่งกำลังของรถออโตเมติกเพื่อรักษาประสิทธิภาพของการส่งกำลังให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองค่ะเพราะฝุ่นและการสึกหรอของชิ้นส่วนจะทำให้ประสิทธิภาพการส่งกำลังลดลงนั่นเองนะคะรถจะมีอาการออกตัวสั่นมีเสียงดังเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพและยืดหยุ่นอายุการใช้งานควรล้างและเปลี่ยนจารบีทุกๆ 6,000 กิโลเมตรหรือเมื่อรู้สึกรถมีอาการข้างต้นค่ะ
0: Fat Music on the Road Fat Music on the Road
1: รู้ตามใจที่ Greenwing อยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุด Greenwing ร่วมกับธนพิริยาส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Greenwing มั่นใจได้กับทีมช่างอาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Greenwing การกนก Propertyผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2 ล้านกลางเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 น. ถึง 18:00 น.หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888การกระดก Property
2: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสมระเบียบประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kidsระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบข้อม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
3: เป็นไปนะปะอาโป๊แป
4: ชาอินซี
5: ชาเขียว
4: ชามะลิมัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
5: ชาอูหลง
4: ที่กวนอิม
6: ชามะระ
4: สมอูหลง
5: ชามิ้น
4: จิงเจอร
5: ์ชาตะไคร
4: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
1: ชาวเชียงรายพบกับประสบการณ์ใหม่ของยนต์กรรมไฟฟ้ากับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลพาสรถ SUV ไฟฟ้า 100% เลพาส L6 คันใหญ่ดีไซน์หรูมาพร้อมตัวถังที่ยาวกว่า 4.5 เมตรระยะฐานล้อกว้าง 2.7 เมตรทำให้ข้างในห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว้างขวางนั่งสบายสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรและระยะทางการขับขี่ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จเร็ว DC จาก 30-80% ใช้เวลาประมาณ20นาทีออปชันระดับพรีเมียมเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางหลังคาพาโนรามิกรูฟจอกลางสัมผัสขนาด 13.2 นิ้วระบบเสียง Sony 8จุดกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รวม17ระบบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA ทั้งหมดนี้มาในราคาเริ่มต้นเพียง 769,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานที่โชว์รูมเลพาส MRM เชียงรายใกล้แยกสีไซมูลโทร065-027-3765 Facebook Line Official TikTok เลพาส MRM เชียงราย
5: เลพาส
1: สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
6: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookบุ๊กมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
1: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รักสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ one stop service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&Eชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนพันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย0614100666 Facebook TikTok Line ไอออนเชียงราย
7: ไอออน
8: ทวียนเมกะแกรนด์เซล
9: สมาร์ททีวี 4K ขนาด75นิ้วลดเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% นาน4เดือนหรือเลือกผ่อน765บาทตู้เย็นไซบายไซขนาด 19.3 คิวลดเหลือเพียง 14,990 บาทผ่อน 0% นาน12เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง575บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ19กิโลโปรต่อแรกลดอีก 1,000 บาทเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง365บาทเครื่องอบผ้า11กิโลกรัมลดเหลือเพียง 7,990 บาทหรือเลือกผ่อน310บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านอุดรธานี
1: โรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาทปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลาน10แยกแม่กลอน089 430 5599 LINE @mitsupanlan
4: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
5: สวัสดีค่ะหนูน้องน้ำตาลเด็กหญิงพรดการมโนเรศวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะวันแรกที่หนูมาเรียนหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แต่พอได้เรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์หนูก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมีความกล้าแสดงออกมีทักษะในการใช้คำเรียบเรียงเล่าเรื่องมีบุคลิกภาพที่ดีมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆ อยากพัฒนาตัวเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีและทักษะการพูดที่ดีเพื่อนๆมาเรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงพลการมโนเรศขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491 088-258-7708 และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
7: Fat Radio Thailand Radio Thailand Fat 5 Thai Music Hits List
10: Number 5 You're Candy

0: 5 Thai Music Hits List.
1: Chiang Rai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

มาแล้วค่ะ New City 2026นะคะมาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 Turbo และ Hybrid PHEV ค่ะเข้ามาทดลองขับและสัมผัสรถจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีเซมูลคังเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม053-774-774และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะถ้าลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946915676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ

0: ติดต่อโฆษณา094-999-4491และ094-691-5676
1: Fat Radio Thailand Sponsored by
0: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี 094-691-5676

ังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946915676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS ค่ะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะ Introduction และ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 นถึง 18:30 นค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ0946915676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี 094-691-5676 ติดต่อโฆษณา 094-999-4491 และ 094-691-5676
2: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: รื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้อยากจะมาแนะนำเลนแว่นตาให้เหมาะสมกับปัญหาสายตายาวตามวัยอาการที่พบได้บ่อยจากปัญหานี้คือการมองในระยะใกล้ไม่ชัดเช่นการใช้งานมือถืออ่านเอกสารหรือคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วมีอาการล้าไม่สบายตาในบางรายมีอาการมองไม่ชัดทั้งในระยะไกลและระยะใกล้แก้ไขได้ด้วยเลนส์สายตาโดยเฉพาะเลนส์ชนิดโปรเกรสซีฟที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันทางร้านเลือกใช้เลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงจากเอซิลอร์ประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นโปรเกรสซีฟในตระกูลวาริลักซึ่งสามารถรองรับค่าสายตาได้หลากหลายให้มุมมองที่กว้างสบายเป็นธรรมชาติคมชัดในทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะมองไกลระยะกลางระยะใกล้สามารถใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้ามาปรึกษาปัญหาสายตากับทีมทัศนมาตรของเราที่เจริญนครการแว่นได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมเจริญนครการแว่นโทร053-711-921
2: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น. ถึง 19:30 น. ถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายเพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
3: สวัสดีครับผมนายภูมิรัตน์เปี่ยมสมบัติครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องประสบการณ์การคิดบวกครับเรื่องราวของผมคือการมาเรียนที่นี่ครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์ที่เพื่อนๆคิดลบกันไหมครับแล้วเพื่อนๆทำยังไงให้ตัวเองคิดบวกหรือกับ mindset ยังไงบ้างครับผมมีประสบการณ์จะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวของผมคือการมาเรียนที่นี่ครับตอนแรกคุณแม่บอกว่าจะให้มาเรียนฝึกพูดและฝึกบุคลิกภาพผมรู้สึกไม่อยากมาเรียนเลยครับเพราะผมไม่ชอบพูดและผมไม่กล้าแสดงออกครับและผมได้ยินว่าที่โรงเรียนก็ถ่ายคลิปเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูการพัฒนาของผมครับผมยิ่งไม่อยากมาครับแต่พอผมมาเรียนที่นี่ผมเริ่มคุ้นเคยกับคุณครูและคุณครูพยายามให้กำลังใจผมเลยทำให้ผมปรับเปลี่ยน mindset ใหม่ครับผมคิดว่าการทำให้มาเรียนที่นี่ไม่ได้แปลว่าการทำให้เราพูดมากแต่ทักษะเหล่านี้จะทำให้เราพูดเป็นและทำให้เราออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้ครับซึ่งที่โรงเรียนก็ต้องนำเสนอและพรีเซนต์บ่อยๆและผมคิดว่าเป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้ไปนำเสนอตอนช่วงมหาลัยได้ครับเพราะผมมาคิดอีกทีผมก็ได้ปรับ mindset ทำให้ผมคิดบวกได้ครับสำหรับวันนี้ผมนายภูมิรพีเป็นสมบัติก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
4: Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเชค this townสายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
5: เชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
6: ติดทางดียิ่งเพิ่มทักษะโลกการที่บ้านภาษาคือเอมี่สอบกับรองรองตั้งแต่ระดับอนุบาล1ถึงป.6เรียนไทยคณิตอังกฤษจันทร์แห่งสุขรับส่งรองรองได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นพร้อมฟรีกิจกรรมว่ายน้ำทำขนมอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142บ้านภาษาครูเอมี่
7: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์
8: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&Eชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ ION พันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ION เชียงราย
9: ION มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจเฟซบุ๊กมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูส
10: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
11: สบายใจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบาย

0: แฟนซี
1: ชาเขียว
0: ชามะลิ
2: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
2: ที่กวนอิม
0: ชามะระ
2: สมอูหลง
1: ชามิ้นท์
2: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร้
2: ชามะรุม
0: สุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 โอเวอร์บรุ๊กรีแคร์เราห่วงใยดูแลคุณ
3: เมกะแกรนด์เซลสมาร์ททีวี 4K ขนาด75นิ้วลดเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% นาน4เดือนหรือเลือกผ่อน765บาทตู้เย็นไซส์บายไซส์ขนาด 19.3 คิวลดเหลือเพียง 14,990 บาทผ่อน 0% นาน12เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง575บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ19กิโลโปรต่อแรกลดอีก 1,000 บาทเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% นาน15เดือนหรือเลือกผ่อนเพียง365บาทเครื่องอบผ้า11กิโลกรัมลดเหลือเพียง 7,990 บาทหรือเลือกผ่อน310บาทที่เทพยนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านอุดรธานี
0: การกนก Propertyผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2ล้านกลางๆเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 น. ถึง 18:00 น.หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888การกระดก Property โปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษนิราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 Line @mitsupanlan
4: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดินภูเ ขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงละวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
5: Fat Radio Thailand sponsored by
0: ร้านเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มสอบถามโทร052-029-210มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนฟุตบอลโดยโค้ชโกมานพรับเด็กอายุ 6-18 ปี062-823-7599 KPS โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพสอนให้ลูกคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

0: เชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือทางเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งนะคะและทางร้านเข้าร่วมโครงการของรัฐยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มเลยนะคะสอบถามเพิ่มเติม053-029-210หรือ083-087-8938ค่ะติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารต่างๆของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันถูกที่สุดค่ะสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าร้านเชียงรายคอสเมติกเพียงแจ้งพนักงานว่าฟังโฆษณาเชียงรายคอสเมติกจากสถานีวิทยุแฟต106เรดิโอไทยแลนด์รับฟรีทันทีของสมนาคุณสุดพิเศษฟรีไปเลยที่ร้านเชียงรายคอสเมติกด่วนหน่อยนะคะสิทธิพิเศษนี้จำกัดเพียง30ท่านต่อวันตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมนี้เท่านั้นลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะอินโทรดักชั่นและ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 นถึง 18:30 นค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธ
1: Fat Radio Thailand.

ดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676ทางด้านของ Attitude Clinic ด้วยนะคะสนับสนุนให้ทุกคนสวยหล่อและดูดีในแบบของคุณเองค่ะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายได้มาตรฐานความปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูแลเสมือนคนในครอบครัวเราถนัดมากๆนะคะในเรื่องของการดูแลผิวพรรณนะคะเรื่องของการรักษาสิวด้วยนะคะและ Attitude Clinic ค่ะยังถนัดในเรื่องของการปรับรูปหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์และโบท็อกซ์นะคะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดดูแลด้วยแพทย์ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะเลยค่ะ Attitude Clinicใช้ตัวยาของแท้ผ่านมาตรฐานอย.ทุกตัวนะคะเปิดขวดให้ดูและผสมต่อหน้าลูกค้าทุกเคสเลยค่ะมั่นใจในคุณ

มนุษย์ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

ียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือทางเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งนะคะและทางร้านเข้าร่วมโครงการของรัฐยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่แปดโมงเช้าไปจนถึงสองทุ่มเลยนะคะสอบถามเพิ่มเติม053-029-210หรือ083-087-8938ค่ะติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารต่างๆของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันถูกที่สุดค่ะสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าร้านเชียงรายคอสเมติกเพียงแจ้งพนักงานว่าฟังโฆษณาเชียงรายคอสเมติกจากสถานีวิทยุแฟต106เรดิโอไทยแลนด์รับฟรีทันทีของสมนาคุณสุดพิเศษฟรีไปเลยที่ร้านเชียงรายคอสเมติกด่วนหน่อยนะคะสิทธิพิเศษนี้จำกัดเพียง30ท่านต่อวันตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมนี้เท่านั้นมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะ Introduction และ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 18:30 น.ค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ

0: Fat Radio Thailand Sponsored by
1: ร้านเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มสอบถามโทร052-029-210มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนฟุตบอลโดยโค้ชโกมานพรับเด็กอายุ 6-18 ปี062-823-7599 KPS โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพสอนให้ลูกคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด FAT 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: พราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องน้ำตาลเด็กหญิงพรกันมโนเรศวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะวันแรกที่หนูมาเรียนหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แต่พอได้เรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์หนูก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมีความกล้าแสดงออกมีทักษะในการใช้คำเรียบเรียงเล่าเรื่องมีบุคลิกภาพที่ดีมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากพัฒนาตัวเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีและทักษะการพูดที่ดีเพื่อนๆมาเรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงพลการมโนเรศขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงราย
2: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสมระเบียบประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบเข้าม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
3: เป็นไปนะโปะอาโปะแปะ
0: ชาวเชียงรายพบกับประสบการณ์ใหม่ของยนตรกรรมไฟฟ้ากับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลพาสรถ SUV ไฟฟ้า 100% เลพาส L6 คันใหญ่ดีไซน์หรูมาพร้อมตัวถังที่ยาวกว่า 4.5 เมตรระยะฐานล้อกว้าง 2.7 เมตรทำให้ข้างในห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว้างขวางนั่งสบายสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรและระยะทางการขับขี่ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จเร็ว DC จาก 30-80% ใช้เวลาประมาณ20นาทีออปชันระดับพรีเมียมเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางหลังคาพาโนรามิกรูฟจอกลางสัมผัสขนาด 13.2 นิ้วระบบเสียง Sony 8จุดกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รวม17ระบบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA ทั้งหมดนี้มาในราคาเริ่มต้นเพียง 769,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานที่โชว์รูมเลพาส MRM เชียงรายใกล้แยกสีไซมูลโทร065-027-3765 Facebook Line Official TikTok เลพาส MRM เชียงราย
4: ทวียนต์เมกะแกรนด์เซล iPhone 17ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,285 บาท Oppo A64 ความจุ 128 กิกะไบต์ผ่อนเพียง340บาท Vivo V70 ความจุ 256 กิกะไบต์ผ่อนเพียง945บาท Samsung A17ความจุ 128 กิกะไบต์ผ่อนเพียง470บาทและพิเศษโน้ตบุ๊ก Intel Core Ultra 5เล่ม16กิกะไบต์พร้อม Intel Art Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,585 บาทที่ทวียนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
0: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น.ถึง 19:30 น.ถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายเชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณ3แยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ083-087-8938 8ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุดหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้รักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ ION พันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย0614100666 Facebook TikTok LINE ION เชียงราย
5: ION Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร CNE รักสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง CNE โทร088-225-2327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook CNE รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง CNEโปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับคณะพิริยาส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าบริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงการกนก
6: Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2ล้านกลางๆเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 น. ถึง 18:00 น.หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888การกระดก Propertyโปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 line at mitsupanlan
7: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
6: ดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
8: Fat Radio Thailand Fat 5 International Hits Number 5 Ain't in LA, Adela

0: Fat Five International Hits.
1: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายระดับอำเภอขั้นต่ำ100 กระสอบโทร0949994491

0: แฟตโกกรีนสิ่งปรับปรุงดินเพื่อสิ่งแวดล้อมอินทรีย์ 100% ดินภูเขาไฟภูผา999
1: สวัสดีครับทุกคนผมชื่อภูผา999ผมเป็นดินภูเขาไฟมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกวันนี้ผมตื่นเต้นมากที่จะได้ไปทำความรู้จักกับพี่ทุเรียนเพื่อช่วยให้เขาเติบโตอย่างแข็งแรงที่สุดพี่ทุเรียนดูอ่อนแรงจังเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะแร่ธาตุภูเขาไฟอย่างผมคือสิ่งที่คู่ควรกับต้นทุเรียนที่สุดผมเกิดจากลาวาที่เย็นตัวลงจนกลายเป็นขุมทรัพย์จากใต้ดินที่พร้อมจะมอบพลังให้กับพี่ทุเรียนแล้วพลังลับของผมอยู่ที่ซิลิก้าที่เข้มข้นถึง 64.51% เลยล่ะครับมันไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดานะแต่มันคือสารอาหารวิเศษที่จะเข้าไปเสริมสร้างผนังเซลล์ของพี่ทุเรียนให้แข็งแรงประดุจเหล็กกล้าเลยทีเดียวเมื่อเซลล์แข็งแรงพี่ทุเรียนก็จะมีเกราะป้องกันต่อให้พวกแมลงหรือเชื้อราจะพยายามเข้าโจมตีแค่ไหนก็ไม่สามารถเจาะผ่านผิวที่แข็งแกร่งของพี่ทุเรียนไปได้เลยสักนิดเดียวดินที่นี่ดูเหมือนจะเปรี้ยวไปหน่อยนะครับแต่ผมจัดการได้ด้วยค่า pH 9.97 ของผมจะช่วยปรับสมดุลดินที่กรดจัดให้กลับมาเป็นกลางพอดีเป๊ะทำให้รากของพี่ทุเรียนกินอาหารได้อร่อยขึ้นเยอะเลยผมจะมาช่วยฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมเหล่านี้ให้กลับมานุ่มนวลและมีชีวิตชีวาอีกครั้งเองครับนอกเหนือจากพลังหลักแล้วผมยังมีแมกนีเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารรองที่สำคัญมากมันจะช่วยทำให้ใบของพี่ทุเรียนเปลี่ยนจากสีซีดๆกลายเป็นสีเขียวเข้มสดใสผมยังมีเหล็กและโบรอนที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงและสร้างเนื้อผลให้แน่นหนา
2: ว้าวน่าทึ่งจัง
1: ที่สำคัญที่สุดคือช่วยป้องกันไม่ให้ผลทุเรียนแตก
2: อ๋อใช่สิ
1: ที่ทุเรียนจะได้มีผลที่สวยสมบูรณ์แบบยังไงล่ะเห็นตัวผมแบบนี้ผมมีโครงสร้างรูพรุนมหาศาลเลยนะผมทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำไฮซีซีที่ช่วยกักเก็บปุ๋ยและสารอาหารไม่ให้ไหลหายไปกับน้ำเพื่อให้พี่ทุเรียนมีอาหารกินได้นานๆตลอดทั้งวันการใช้งานผมก็ง่ายแสนง่ายครับผมชอบทำงานเป็นทีมเพื่อนๆสามารถใช้ผมคู่กับปุ๋ยปกติที่ใช้อยู่ได้เลยผมจะเข้าไปช่วยเสริมประสิทธิภาพให้ปุ๋ยเหล่านั้นทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าวิธีใส่ผมให้ถูกต้องก็คือโรยผงลาวาของผมให้รอบโคนต้นทุเรียนตามแนวพุ่มใบแบบนี้ครับเพียงเท่านี้พี่ทุเรียนก็พร้อมจะรับพลังจากภูเขาไฟไปใช้ได้อย่างเต็มที่แล้วสุขภาพดีสุดๆไปเลยครับใช่ครับพิเศษครับฉันก็รู้สึกดีมากยินดีด้วยนะสุขภาพดีตลอดไปตอนนี้สวนทุเรียนของเราก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วครับหากใครอยากให้พี่ทุเรียนแข็งแรงแบบนี้อย่าลืมเรียกหาดินภูเขาไฟภูผา
3: ครับท่าน
4: ดินภูเขาไฟ
3: ภูผา
4: ไปเลย
1: ติดต่อสำนักงานใหญ่ได้ที่เบอร์0949994491มาสร้างสวนในฝันไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรผมภูผา999ฮีโร่หินภูเขาไฟสุดแกร่งมาแล้วครับรู้ไหมครับว่าช่วงเวลาทองในการบำรุงดินคือหลังการเก็บเกี่ยวนี่แหละแค่ใส่ผมลงไปพร้อมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักดินของทุกคนก็จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งภูผา999ช่วยลุงด้วยดินในสวนลุงแน่นทึบไปหมดเลยเพราะลุงใช้ปุ๋ยเคมีมานานครับลุงผมจะช่วยความลับของผมอยู่ที่ค่า CEC ที่สูงมากครับค่านี้เปรียบเสมือนพลังในการแลกเปลี่ยนประจุบวกในดินยิ่งสูงยิ่งดีเพราะมันหมายถึงความสามารถในการอุ้มธาตุอาหารไว้ให้พืชนั่นเองผมทำหน้าที่เหมือนคลังเก็บเสบียงส่วนตัวให้ต้นทุเรียนเลยครับผมจะค่อยๆปล่อยสารอาหารออกมาให้รากทุเรียนดูดกินอย่างช้าๆชัวร์ไม่ต้องกลัวเปลืองปุ๋ยอีกต่อไปแย่แล้วใบมันเริ่มเหลืองดินต้องเป็นกรดแน่ๆเลยไม่ต้องห่วงครับโรยแร่ภูผากับรอบโคนต้นด้วยค่า pH 9.97 ที่เป็นด่างเข้มข้นของผมจะช่วยเข้าไปสะเทินกรดในดินได้อย่างรวดเร็วครับเมื่อความเป็นกรดหายไปรากทุเรียนก็จะกลับมาทำงานได้ปกติดูดกินสารอาหารได้เต็มที่เหมือนเดิมแต่มีเรื่องสำคัญที่ต้องระวังนะครับเพราะผมมีค่า pH ที่สูงเป็นพิเศษถึง 9.97 ดังนั้นการใช้งานต้องมีเทคนิคเล็กน้อยครับหยุดก่อนครับลุงห้ามใส่ผมพร้อมกับปุ๋ยไนโตรเจนหรือปุ๋ยยูเรียในทันทีเด็ดขาดนะครับถ้าใส่พร้อมกันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีที่น่าเสียดายมากครับไนโตรเจนในปุ๋ยจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นก๊าซแอมโมเนียแล้วลอยหนีไปในอากาศหมดต้นไม้ไม่ได้กินแถมเรายังเสียเงินฟรีด้วยนะครับวิธีที่ถูกต้องคืออะไรเหรอง่ายมากครับลุงแค่เราเว้นระยะห่างให้ผมทำงานก่อนสัก 7-10 วันแล้วค่อยตามด้วยปุ๋ยไนโตรเจนแค่นี้ทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบแล้วครับดินดีผลผลิตดกทุเรียนคุณภาพต้องยกให้ดินภูเขาไฟภูผา999ครับถ้าใครสนใจอยากปรึกษาเรื่องดินติดต่อสำนักงานใหญ่ได้เลยที่เบอร์0949994491แล้วเจอกันในสวนนะครับ

าพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟทับเทอราและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าคนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สังคงหลวงในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138558นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณเบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะแฟตโกกรีนปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินให้เป็นกลางพร้อมเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชทั้ง14ชนิดดินภูเขาไฟภูผา999โดยบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกส์จำกัด

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ทุเรียนเชียงรายปรุงดินให้เหมาะสมได้ด้วยแร่ภูเขาไฟในทุกกระบวนการช่วยให้ทุเรียนรสชาติดีมากนุ่มละมุนไม่ฉุนหวานหอมเม็ดลีบเปลือกบางดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟโทร0949994491

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&E
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: เชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดูและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย 053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์
2: ทวียนต์เมกาแกรนด์เซลโปรแรงจัดเต็มทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถไฟฟ้ารถยามาฮ่าทุกรุ่นช่วยดาวสูงสุด 4,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.99% ผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,250 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง970บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโร่ผ่อนเพียง760บาทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าย่าเดียจดทะเบียนได้ผ่อนเพียง 1,150 บาท Honda Scoopy i 110ผ่อนเพียง 1,350 บาทอะไหล่แต่งราคาพิเศษยามาฮ่ารับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรทวียนต์ศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทวียนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
0: ชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์เจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์เจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ ION พันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย0614100666 Facebook TikTok LINE ION เชียงราย
3: ION
0: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
4: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้สึกสบาย

0: ซี
1: ชาเขียว
0: ชามะลิมัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
0: ที่กวนอิม
2: ชามะระ
0: สมอูหลง
1: ชามิ้น
0: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร
0: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านอะไรเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2ล้านกลางๆเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 น.ถึง 18:00 น.หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888การกระดก Property โปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlan
3: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
4: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูส
5: เชียงรายฮิตมิวสิกสเตชั่น
6: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟลอเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

หากวันนี้คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยและก็แฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นอย่างพิถีพิถันมั่นใจเราได้นะคะที่เจริญนครการแว่นค่ะทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการออกแบบแล้วก็ตัดออกมาตรงตามความต้องการทั้งความชอบโครงหน้าราคาแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะบริการตรวจวัดโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist หรือนักทัศนมาตรนั่นเองนะคะห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัยลองมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีได้นะคะที่เจริญนครการแว่นเลยค่ะเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 ค่ะ Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายค่ะสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่4แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ 8:30 จนถึง 18:00 นค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม053-774-774และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะถ้าลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ

0: ชาวเชียงรายพบกับประสบการณ์ใหม่ของยนต์กรรมไฟฟ้ากับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุด Lepas ได้แล้ววันนี้เปิดตัวด้วยรถ SUV ไฟฟ้า 100% นะคะ Lepas L6 ค่ะคันใหญ่ดีไซน์หรูมาพร้อมตัวถังที่ยาว 4.5 เมตรระยะฐานกว้าง 2.7 เมตรค่ะทำให้ข้างในห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้สอยได้เยอะกว้างขวางนั่งสบายสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรและระยะทางขับขี่ไกลสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งค่ะตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จเร็ว DC จาก 30-80% ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะโดดเด่นด้วยออปชันระดับพรีเมียมอย่างเช่นเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางหลังคาพาโนรามิกรูฟจอกลางสัมผัสขนาด 13.2 นิ้วระบบเสียงโซนี่8จุดกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รวม17ระบบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA ด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะมาในราคาเริ่มต้นเพียง 769,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานสัมผัสคันจริงทดลองขับและรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้วที่โชว์รูมเลย์พาส MRM เชียงรายใกล้แยกศรีไซมูลสอบถามโทร065-027-3765นะคะหรือช่องทางออนไลน์ Facebook Line Official TikTok เลย์พาส MRM เชียงรายค่ะเป็นเจ้าของบ้านการกนกกันได้แล้วนะคะบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายค่ะบ้านพร้อมอยู่ที่ตอบรับกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะมีให้เลือกทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดหลังใหญ่4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะเยี่ยมชมโครงการกันได้ทุกวันนะคะสำนักงานขายเขาเปิดทุกวันเลยค่ะโทรเลย090-043-0888นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะ
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
0: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอรัปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

Electric Center ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม053-774-774และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะหากวันนี้คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยและก็แฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นอย่างพิถีพิถันมั่นใจเราได้นะคะที่เจริญนครการแว่นค่ะทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการออกแบบแล้วก็ตัดออกมาตรงตามความต้องการทั้งความชอบโครงหน้าราคาแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะบริการตรวจวัดโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดยออปโทเมทริสหรือนักทัศนมาตรนั่นเองนะคะห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัยลองมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีได้นะคะที่เจริญนครการแว่นเลยค่ะเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย0537111921ค่ะ Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายค่ะถ้าลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เรปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774ชาวเชียงรายพบกับประสบการณ์ใหม่ของยนตรกรรมไฟฟ้ากับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลพาสรถ SUV ไฟฟ้า 100% เลพาส L6 คันใหญ่ดีไซน์หรูมาพร้อมตัวถังที่ยาวกว่า 4.5 เมตรระยะฐานล้อกว้าง 2.7 เมตรทำให้ข้างในห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว้างขวางนั่งสบายสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรและระยะทางการขับขี่ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จเร็ว DC จาก 30-80% ใช้เวลาประมาณ20นาทีออปชันระดับพรีเมียมเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางหลังคาพาโนรามิกรูฟจอกลางสัมผัสขนาด 13.2 นิ้วระบบเสียง Sony 8จุดกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รวม17ระบบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA ทั้งหมดนี้มาในราคาเริ่มต้นเพียง 769,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานที่โชว์รูมเลพาส MRM เชียงรายใกล้แยกสีไซมูลโทร065-027-3765 Facebook Line Official TikTok เลพาส MRM เชียงรายLepas. คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร CNE รักสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรดA รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง CNE โทร088-225-2327 สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook CNE รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง CNE
1: ฟิตทำดียิ่งเพิ่มทักษะโลกได้ที่บ้านภาษาคือเดมี่สำหรับน้องๆตั้งแต่ระดับอนุบาล1ถึงป.6เรียนไทยคณิตอังกฤษจันทร์แห่งสุขรับส่งน้องๆได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทั้งฟรีกิจกรรมว่ายน้ำทำขนมอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร053-718-677 และ082-516-4142บ้านภาษาครูเอมี่
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ทุ วียนเมก้าแกรนด์เซลโปรแรงจัดเต็มทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถไฟฟ้ารถยามาฮ่าทุกรุ่นช่วยดาวสูงสุด 4,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.99% ผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามา

0: ซีโร่ผ่อนเพียง760บาทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าย่าเดียจดทะเบียนได้ผ่อนเพียง 1,150 บาท Honda Scoopy i 110ผ่อนเพียง 1,350 บาทอะไหล่แต่งราคาพิเศษ Yamaha รับประกัน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรทวียนต์ศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทวียนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
1: ชาอินซี
2: ชาเขียว
1: ชามะลิ
3: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
2: ชาอูหลง
3: ที่กวนอิม
1: ชามะระ
3: สมอูหลง
2: ชามิ้น
3: จิงเจอร
2: ์ชาตะไคร
3: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาในบาซ่าเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนพันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
4: ไอออน
1: โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลตินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราจอีโคคาร์สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captia หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิตซูพลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupalan
5: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
1: พูดได้มั่นใจเวทีไหนก็เอาอยู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ได้กล่าวไว้ว่าถ้าอยากจะก้าวหน้าให้ทำ5ข้อนี้ข้อแรกต้องพูดให้เป็นพูดได้กับพูดเป็นไม่เหมือนกันถ้าอยากจะก้าวหน้าต้องพูดให้เป็นการพูดเป็นไม่ใช่แค่จะก้าวหน้าแต่จะก้าวกระโดดถ้าอยากจะก้าวกระโดดเราจำเป็นที่จะต้องฝึกพูดข้อที่2ฝึกทักษะการพรีเซนต์ทักษะในการนำเสนอถ้าวันนี้เราอยู่ในองค์กรจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือจะทำงานอะไรก็ตามการสื่อสารจะต้องได้และข้อที่3ถ้าเราพรีเซนต์ไม่ได้เราก็จะต้องสร้างหนี้สินไปอีก 50-60 ปีข้อที่4วอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าให้ฝึกในการพูดให้ฝึกในการนำเสนอเราจะสามารถสร้างทรัพย์สินไปได้อีก 5-60 ปีหรือมากกว่านั้นถ้าเราพูดได้พรีเซนต์เป็นและข้อสุดท้ายให้เรียนรู้ในเรื่องของการพูดซะเพราะเมื่อก่อนวอร์เรนก็เป็นคนหนึ่งที่พูดไม่เป็นแต่วันหนึ่งวอร์เรนบัฟเฟตต์เห็นว่าเขาจะต้องเติบโตเขาก็ได้ไปเรียนการพูดพูดเป็นชีวิตเปลี่ยนโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปีสนใจโทร094-691-5676 Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491 088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
2: Fat Radio Thailand Fat 5 International Hits Number 5 Ain't in LA, Adela

0: Fat Five International Hits.
1: Chiangrai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

0: มาแล้วค่ะโปรปังๆสุดฉ่ำนะคะจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดค่ะโปรโมชั่นพิเศษมีราอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบนะคะราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะรุ่นนี้และ Xpander 7ที่นั่งรถ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทไปเลยค่ะส่วน Triton Captia หน้าใหม่รุ่นนี้มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาทนะคะส่วน Pajero Sport เป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทค่ะกระแสเขาดีไม่มีตกนะคะสำหรับใครที่ได้สัมผัสแล้วคุณจะรักและติดใจค่ะสามารถทดลองขับรับรถได้เลยนะคะที่โชว์รูมมิตซูพลาน4แยกแม่ก่อนเชียงรายนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0894305599 LINE @mitsuphalan ค่ะ
1: ลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946915676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะท้าพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟท็อปเทอราและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าคนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สังคมหลวงในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138858นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณเบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ

0: ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676โปรตามใจที่กรีนวิงคุณอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยค่ะเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจะจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนก็ได้เลือกได้ตามใจคุณเลยนะคะและพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทไปเลยค่ะซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ 10% นะคะศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานค่ะออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยนะคะแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลยนะคะ0973955151จัดเต็มชุดดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing ค่ะ
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

0: มาแล้วค่ะโปรปังๆสุดฉ่ำนะคะจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดค่ะโปรโมชั่นพิเศษมีราอีโคคาร์สุดประหยัดออปชั่นครบนะคะราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะรุ่นนี้และ Xpander 7ที่นั่งรถ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทไปเลยค่ะส่วน Triton Captia หน้าใหม่รุ่นนี้มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาทนะคะส่วน Pajero Sport เป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทค่ะกระแสเขาดีไม่มีตกนะคะสำหรับใครที่ได้สัมผัสแล้วคุณจะรักและติดใจค่ะสามารถทดลองขับรับรถได้เลยนะคะที่โชว์รูมมิสุพลาน4แยกแม่ก่อนเชียงรายนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม089 430 5599 LINE @mitsupalan ค่ะ
1: ถ้าลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ
2: ทาพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟทับเทอราและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าคนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สังคงหลวงในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138558นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณเบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี0946915676ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ที่ FM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ุกหยดซ่าสดาสิง
1: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีค่ะหนูนางยิ้มเด็กหญิงธีรพรศรีวิชัยค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกีฬาการประชาสัมพันธ์ค่ะจากที่เมื่อก่อนหนูไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยไม่กล้าพูดเขินบ้างอายบ้างไปรำไปพูดหน้าชั้นเรียนก็ติดขัดพูดไม่ชัดแต่ตอนนี้หนูมีความมั่นใจในตัวเองมากและกล้าแสดงออกไม่เขินไม่อายพูดได้อย่างชัดเจนและบุคลิกภาพดีมากๆเลยค่ะหนูอยากจะชวนเพื่อนๆให้มาเรียนที่นี่ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูนักยิ้มเด็กหญิงธีรพรศรีวิชัยคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์@KPS เชียงรายโปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับคณะพิริยาส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing เชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ083-087-8938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุดกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ1จากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2ล้านกลางๆเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 นถึง 18:00 นหรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888การกระดก Property หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย
3: Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเชคดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันเลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up สันทุกสตรีท
1: เชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
4: สบายใจมาอาทิตย์จุด เป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้สึกสบ

0: แมงซี
1: ชาเขียว
0: ชามะลิ
2: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
2: ที่กวนอิม
0: ชามะระ
2: สมอูหลง
1: ชามิ้นท์
2: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร้
2: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร0537120007สุริรุ่งชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุริรุ่งชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11:00 น.ถึง 23:00 น.สุริรุ่งชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุริรุ่งทีช็อปหรือเบอร์0537120007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร0539101000 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณคิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร0882252327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&E
3: ทวียนต์เมกาแกรนด์เซลโปรแรงจัดเต็มทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถไฟฟ้ารถยามาฮ่าทุกรุ่นช่วยดาวสูงสุด 4,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.99% ผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,250 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง970บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโร่ผ่อนเพียง760บาทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าย่าเดียจดทะเบียนได้ผ่อนเพียง 1,150 บาท Honda Scoopy i 110ผ่อนเพียง 1,350 บาทอะไรแต่งราคาพิเศษยามาฮ่ารับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรทวียนต์ศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทวียนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
2: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร
4: ์บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053754455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชลรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชลรายูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebook มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชลรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชลรายูส
2: สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง9โมงถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านลงทะเบียนก่อนวันที่30กันยายน69ลดเหลือ 2,500 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุ Fat Radio Thailand อดีตผู้บริหาร Fat TV ออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะ
5: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ก้านกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

เป็นเจ้าของบ้านการกนกกันได้แล้วนะคะบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายค่ะบ้านพร้อมอยู่ที่ตอบรับกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะมีให้เลือกทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดหลังใหญ่4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะเยี่ยมชมโครงการกันได้ทุกวันนะคะสำนักงานขายเขาเปิดทุกวันเลยค่ะโทรเลย090-043-0888นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะอินโทรดักชันและ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 18:30 น.ค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ

0: ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy เชียงรายยูส Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

บ้านการกนกแยกแม่คอนเชียงรายค่ะบ้านพร้อมอยู่ที่ตอบรับกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะมีให้เลือกทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดหลังใหญ่4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะเยี่ยมชมโครงการกันได้ทุกวันนะคะสำนักงานขายเขาเปิดทุกวันเลยค่ะโทรเลย090-043-0888นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะมานพซ็อกเกอร์ Academy เชียงรายยูสสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์ Academy เชียงรายยูส Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะ Introduction และ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 18:30 น.ค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy เชียงรายยูธ Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

0: Back 106 Radio Thailand.
1: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ที่ FM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องแซนดี้วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์นะคะหนูได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ความมั่นใจกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้วยนะคะหากเพื่อนๆอยากกล้าแสดงออกและบุคลิกภาพดีมาเรียนที่โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์กับหนูนะคะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงราย
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
0: การกนก property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2 ล้านกลางเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 น.ถึง 18:00 น.หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888
3: การกระดก property
4: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องดูตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสมระเบียบประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบเข้าม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
5: เป็นไปนะปะอาโป๊ะ
6: ทวียนต์เมกาแกรนด์เซลโปรแรงจัดเต็มทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถไฟฟ้ารถยามาฮ่าทุกรุ่นช่วยดาวสูงสุด 4,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.99% ผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,250 บาทยามาฮ่าพีจีวันผ่อนเพียง970บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโร่ผ่อนเพียง760บาทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าย่าเดียจดทะเบียนได้ผ่อนเพียง 1,150 บาท Honda Scoopy i 110ผ่อนเพียง 1,350 บาทอะไหล่แต่งราคาพิเศษยามาฮ่ารับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรทวียนต์ศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทวียนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
7: ชาอินซี
8: ชาเขียว
7: ชามะลิ
9: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
8: ชาอูหลง
9: ที่กวนอิม
7: ชามะระ
9: สมอูหลง
8: ชามิ้น
9: จิงเจอร
8: ์ชาตะไคร้
9: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick Come Up Suntuk Street
10: เธอสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
11: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร0882252327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&Eสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนพันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย0614100666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
12: ไอออน
11: โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับ พลทินัมจากฮอนด้าบริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิง
12: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053754455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
11: โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Expander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlan
13: สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง 9:00 นถึงเที่ยงหรือบ่าย 4:00 นถึง 4:00 นเย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านลงทะเบียนก่อนวันที่30กันยายน69ลดเหลือ 2,500 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรทิสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุ Fat Radio Thailand อดีตผู้บริหาร Fat TV ออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัทรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
14: Fat Radio Thailand Radio Thailand Fat 5 Thai Music Hits List
15: Number 5 You're Candy

0: Fat 5 Thai Music Hits List.
1: Chiangrai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยะซูเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมเรียนรู้ปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้ามกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

สำหรับใครที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเชิญได้ที่ธนพิริยะเลยค่ะทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะคะจะมีสินค้าทั้งลดราคาและของแจกของแถมเพียบเลยนะคะคุณสามารถติดตามโปรโมชั่นและสอบถามข้อมูลดีๆได้นะคะที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะค่ะราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะซุปเปอร์ค่ะของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS ค่ะท้าพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟทับเทอราและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าฝนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สำนักงานหลวงในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138858นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณเบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ

0: ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946976
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: ธนพิริยะซูเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมเรียนรู้ปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้ามกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

สำหรับใครที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเชิญได้ที่ธนพิริยะเลยค่ะทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะคะจะมีสินค้าทั้งลดราคาและของแจกของแถมเพียบเลยนะคะคุณสามารถติดตามโปรโมชั่นและสอบถามข้อมูลดีๆได้นะคะที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะค่ะราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะซุปเปอร์ค่ะของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะท้าพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟท็อปเทอร่าและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าฝนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สังคมหลวงในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138858นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณเบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยะซูเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมเรียนรู้ปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้ามกส9,000 มั่นใจได้อินซี 100% ติดต่อโฆษณา094-999-4491 และ
2: 094-691-5676 คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงรายแซดเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106เมกะเฮิรตซ์

0: รื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้เรามาพูดถึงเทคโนโลยีที่ทางร้านใช้ร่วมกับการวัดสายตาให้ลูกค้าของเราครับเพื่อให้ได้แว่นที่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้ามากที่สุดเริ่มจากเครื่องมือตัวแรกครับแวมอัดเต็มไปด้วยเทคโนโลยีโทโปรกราฟีตรวจแผนที่กระจกตาเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคกระจกตาย้วยครับนอนคอนแทคโทโนกราฟีวัดความดันตาแบบไร้สัมผัสเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคต้อหินครับผมเวฟฟอนต์แอบโบรเมตตี้ตรวจหาความผิดปกติของคลื่นแสงที่ผ่านกระจกตาและลูมั่นตาทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนแพคิเมตรีรีโทอิลูมิเนชันตรวจคุณภาพของเลนส์ตาความหนากระจกตาเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคต้อกระจกเครื่องถัดไปนะครับ Visio Office 3ตรวจวัดพารามิเตอร์และพฤติกรรมการใช้สายตาเฉพาะบุคคลประกอบไปด้วยค่าความห่างระหว่างกระจกตาและเลนส์แว่นตามุมเทหน้าแว่นความโค้งกรอบแว่นตาหลักตารองพฤติกรรมการมองทั้งในระยะไกลและระยะใกล้สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากตรวจวัดสายตาตัดแว่นกับเราสามารถเข้ามาปรึกษาทีมนักทัศนมาตรของเราได้เลยครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นโทร053-711-921
2: คุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น. ถึง 19:30 น. ถนนธนาลัย 053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส 9,000 ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชแก้วหลวงวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเมื่อผมมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับผมเริ่มเรียนที่นี่ตั้งแต่อายุ5ขวบเมื่อก่อนผมเป็นคนขี้อายมากไม่กล้าแสดงออกนำเสนอไม่เป็นไม่รู้จะพูดยังไงเสียงต้องเป็นแบบไหนแต่พอผมมาเรียนที่นี่ผมก็ได้เรียนรู้วิธีการพูดการนำเสนอหน้าห้องเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นครับเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเด็กชายพัดแก้วหลวงขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
4: ทำดียิ่งเพิ่มทักษะเราได้ที่บ้านภาษาคือเอมี่สอบกับน้องๆตั้งแต่ระดับอนุบาล1ถึงป.6 เรียนไทยคณิตอังกฤษจันทร์แห่งสุขรับส่งน้องๆได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นพร้อมฟรีกิจกรรมว่ายน้ำทำขนมอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142บ้านภาษาครูเอมี
5: ่ชาอินทรีย
6: ์ชาเขียว
5: ชามะลิ
7: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
6: ชาอูหลง
7: ที่กวนอิม
5: ชามะระ
7: สมอูหลง
6: ชามิ้น
7: จิงเจอร
6: ์ชาตะไคร
7: ้ชามะรุม
6: สุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007
7: สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
8: เชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสองทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ0830878938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุดคิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร CNE รักสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง CNE โทร088-225-2327 สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook CNE รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง CNEชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์เจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์เจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ ION พันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ION เชียงราย
9: ION
10: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
11: ชาวเชียงรายพบกับประสบการณ์ใหม่ของยนต์กรรมไฟฟ้ากับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลพาสรถ SUV ไฟฟ้า 100% เลพาส L6 คันใหญ่ดีไซน์หรูมาพร้อมตัวถังที่ยาวกว่า 4.5 เมตรระยะฐานล้อกว้าง 2.7 เมตรทำให้ข้างในห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว้างขวางนั่งสบายสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรและระยะทางการขับขี่ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จเร็ว DC จาก 30-80% ใช้เวลาประมาณ20นาทีออปชันระดับพรีเมียมเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางหลังคาพาโนรามิกรูฟจอกลางสัมผัสขนาด 13.2 นิ้วระบบเสียง Sony 8จุดกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รวม17ระบบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA ทั้งหมดนี้มาในราคาเริ่มต้นเพียง 769,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานที่โชว์รูมเลพาส MRM เชียงรายใกล้แยกสีไซมูลโทร065-027-3765 Facebook LINE Official TikTok เลพาส MRM เชียงราย
9: เลพาส
11: โปรตามใจที่
9: ที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยาส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไร 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับ Platinum จาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing
12: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053754455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
9: โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษMirage Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพลานสิบแยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupalan
13: มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊คมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
14: เชียงรายฮิตมิวสิกสเตชั่น
15: คุณกำลังฟังแฟบวิดีโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: That Radio Thailand sponsored by
1: บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเลือกสิ่งที่ใช้ให้ตัวเองเลือกน้ำดื่มสิง

0: อนรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆกับสิงคอร์ปอเรชั่นค่ะสำหรับใครที่อยากจะพักผ่อนชวนคุณมาที่นี่เลยนะคะสิงพาร์คเชียงรายค่ะเช็คอินกับพี่สิงสีทองกันนะคะต้อนรับทุกคนทุกท่านทุกวันแบบไม่มีวันหยุดเลยค่ะมีใครชอบให้อาหารปลากันบ้างไหมคะแวะมาที่นี่ได้เลยค่ะทะเลสาบบ่อหงพบกับความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่วิวธรรมชาติที่สวยงามมองเห็นสายน้ำภูเขาและเหล่าฝูงหงฝูงปลาสบายตาสบายใจสุดๆเลยล่ะค่ะสามารถมานั่งพักผ่อนถ่ายรูปให้อาหารปลาดื่มกาแฟทานขนมของว่างหรือชิมผลไม้ตามฤดูกาลได้อีกด้วยนะคะเที่ยวสิงปาร์คกับรถฟาร์มทัวร์เที่ยวชมทุกจุดไฮไลท์ภายในไร่แบบสบายชิลๆเลยค่ะค่าบริการท่านละ150บาทเด็กสูงไม่เกิน110เซน50บาทเท่านั้นนะคะเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะรถเที่ยวแรกออก9โมงค่ะรถออกทุก15นาทีจนถึงเวลาบ่าย3ครึ่งเที่ยวสุดท้ายคือ4โมงเย็นนะคะปรับเป็นระบบรอบไม่มีบริการจองล่วงหน้าค่ะระบบชัตเทิลบัสหมายถึงนักท่องเที่ยวไม่ต้องไปกลับกับรถคันเดิมเพราะมีรถวนรับทุก15นาทีอยู่จุดไหนนานเท่าไหร่ก็ได้ค่ะชวนเพื่อนมาทำกิจกรรมสนุกๆ กันนะคะขับรถ ATV เที่ยวชมสไตล์แอดเวนเจอร์สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดในเส้นทางที่คาดไม่ถึงค่ะรถ ATV อัตราค่าบริการดังนี้ค่ะรอบ15นาที500บาทรอบละ30นาที800บาทรอบละ60นาที1,500บาทค่ะรอบละ15นาที500บาทรอบละ30นาที800บาทรอบละ60นาที1,500บาทผู้ขับขี่อายุ15ปีขึ้นไปและต้องมีใบอนุญาตขับขี่นะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9นาฬิกาถึง18นาฬิกาสอบถามได้เลยค่ะที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงนะคะ084-354-1196ค่ะ
1: คุณคิดว่าชีวิตคนเราจะซ่าได้ถึงเมื่อไหร่

0: ซ่าสดาสิง
1: ถ้าวันนี้คุณเลิกงานแล้วอยากจะหาที่กินดื่มชิลๆสบายๆบรรยากาศดีอาหารอร่อยเครื่องดื่มเย็นสดชื่นแวะมาได้เลยนะคะแอร์เพลนเล็กริมทะเลสาบโซนบ้านแดงค่ะชวนเพื่อนมาได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเปิดทุกวันนะคะแอร์เพลนเล็กเปิดตั้งแต่16นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาค่ะใครเป็นทาสรักมัทฉะต้องแวะมาที่นี่เลยนะคะ Ice Magic Cafe สิงปาร์คเชียงรายค่ะคาเฟ่จิ๋วน่ารักที่พร้อมเสิร์ฟทุกวันเลยค่ะไอศกรีมมัทฉะซอฟเสิร์ฟคือ number 1เลยนะคะความสดชื่นนุ่มละมุนของไอศกรีมและชาเขียวแบบเข้มข้นไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนอกจากนี้ยังมีมัทฉะวากาชิไอศกรีมเครื่องแน่นสไตล์ญี่ปุ่นมีทั้งวาราบิโมจิดังโงะถั่วแดงอร่อยมากค่ะและมัทฉะโคโคนัทดื่มด่ำความสดชื่นของชาเขียวระดับพรีเมียมและน้ำมะพร้าวชื่นใจดับร้อนดีสุดๆเลยล่ะค่ะและยังมีไอศกรีมหลากหลายรสชาติที่อยากให้คุณมาลองนะคะทั้งเสาวรสชาไทยสตรอเบอรี่โยเกิร์ตและนอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มสารพัดเมนูเลือกไม่ถูกเลยค่ะซัมเมอร์นี้แวะมาเติมความหวานสดชื่นไปด้วยกันนะคะที่ Ice Magic Cafe บริเวณหน้าไร่สิงห์ปาร์คเชียงรายค่ะ

0: สำหรับใครที่รอลานกลางเต็นท์ปาร์คยูโทเปีย X เจียงไฮเฟสอยู่บ้างมาทางนี้ค่ะดูคอนเสิร์ตเสร็จไม่ต้องรีบกลับนะคะอยู่ต่อให้ครบฟิลปาร์คยูโทเปียท่ามกลางธรรมชาติของสิงห์ปาร์คเชียงรายจะมากับแฟนจะมากับแก๊งหรือจะมากันทั้งครอบครัวก็เลือกพื้นที่ให้เข้ากับสไตล์ได้เลยนะคะโซน A ลานกลางเต็นท์ขนาดพื้นที่5คูณ5เมตร500บาทสำหรับเข้าพักได้ไม่เกิน4คนค่ะส่วนโซน B รถแคมปิ้งพื้นที่ขนาด8คูณ8เมตร700บาทเข้าพักไม่เกิน4คนนะคะมีห้องน้ำและห้องอาบน้ำให้บริการแต่ไม่มีจุดให้บริการไฟฟ้านะคะเช็คอินได้ตั้งแต่14นาฬิกาเช็คเอาท์ไม่เกิน12นาฬิกาของวันถัดไปค่ะกติกาการเข้าพักไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพื้นที่ห้ามนำอาหารและจุดไฟโดยเด็ดขาดนะคะงดส่งเสียงดังรบกวนหลังเวลา 01:30 นาทีค่ะและห้ามนำสารเสพติดและเครื่องดื่มที่ขัดต่อข้อกำหนดของบริษัทเข้าพื้นที่นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นพื้นที่ล็อกเปล่าเท่านั้นไม่รวมบัตรเข้างานค่ะสนใจติดต่อได้นะคะในช่วงของคอนเสิร์ตปาร์คยูโทเปีย X เจียงไฮเฟส 6-7 พฤศจิกายน69นี้ที่สิงห์ปาร์คเชียงรายค่ะ
1: ทำไมน้ำดื่มสิงห์จึงใช่สำหรับคุณใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ใช่เพราะสะอาดเหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดณเดชอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
0: สำหรับใครที่ชื่นชอบเมนูอาหารสไตล์อิตาเลียนโฮมเมดอร่อยๆที่เชียงรายขอแนะนำเลยนะคะที่บ้านเฮาพิซซูเรียเลยค่ะใครชอบเมนูพิซซ่าพาสต้าสลัดสเต็กต้องแวะมาที่นี่เลยนะคะบ้านเฮาพิซซูเรียสิงห์ปาร์คเชียงรายดื่มด่ำกับความอร่อยจากเชฟที่คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่หลากหลายเมนูถูกใจแน่นอนค่ะบ้านเฮาพิซซูเรียจันทร์ถึงพฤหัสเปิด 10:00 น. ถึง 20:00 น. นะคะส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิด 10:00 น. ถึง 20:00 น. ค่ะโทร0659240485ค่ะร้านอาหารภูพิรมสิงห์ปาร์คเชียงรายที่สุดของความภาคภูมิใจกับการได้รับรางวัลร้านอาหารดีเด่นระดับ2ดาวไทยซีเล็ก2568จากกระทรวงพาณิชย์หนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงรายค่ะพร้อมร่วมผลักดันอาหารไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกโดยร้านที่จะได้รับเลือกไทยซีเล็กจะต้องผ่านการรักษามาตรฐานทางด้านรสชาติวัตถุดิบสุขอนามัยการให้บริการรวมถึงบรรยากาศในร้านอีกด้วยนะคะซึ่งร้านอาหารภูพิรมเชื่อว่าอาหารดีเริ่มจากความตั้งใจที่ดีค่ะไม่เพียงแต่วัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดีที่สุดเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงการดูแลลูกค้าทุกท่านด้วยรอยยิ้มความตั้งใจและความใส่ใจในทุกรายละเอียดค่ะตั้งแต่จานแรกจนถึงคำสุดท้ายเพราะทุกมื้อคือประสบการณ์ที่เราตั้งใจมอบให้ผู้มาเยือนอย่างดีที่สุดค่ะนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ได้มาเยือนสิงห์ปาร์คเชียงรายอย่าลืมแวะมาดื่มด่ำบรรยากาศไร่ชาเขียวขจีวิวภูเขาพร้อมรับประทานเมนูเหนือรสเลิศที่ผสานเทคนิคครัวไทยร่วมสมัยจากวัตถุดิบสดใหม่และได้มาตรฐานทั้งจากไร่ของสิงห์ปาร์คและเกษตรกรพื้นที่สูงอาหารทุกจานสะท้อนถึงเรื่องราวของล้านนาและอาหารท้องถิ่นได้อย่างลงตัวท่ามกลางบริการอันแสนอบอุ่นที่พร้อมต้อนรับทุกท่านค่ะร้านอาหารภูพิรมสิงห์ปาร์คเชียงราย0915760371เปิดให้บริการทุกวัน11:00 น.จนถึง22:00 น.ค่ะ

0: ท้าให้ลองค่ะกับบักกี้คาร์รถออฟโรดขนาดเล็กโดดเด่นด้วยภาพลักษณ์สไตล์แอดเวนเจอร์ลุยได้ทั้งบนทางและนอกทางรถบักกี้มีโครงสร้างที่ใหญ่เปิดโล่งล้อใหญ่แล้วก็มีระบบกันสะเทือนที่แข็งแรงทำให้เหมาะสำหรับการผจญภัยบนเนินทรายชายหาดหรือจะเป็นเส้นทางขรุขระได้สบายๆเลยค่ะใครอยากจะลองมาลุยแวะมาได้เลยนะคะบักกี้เอ4คนต่อ1คันต่อ15นาที1,250บาทค่ะบักกี้บี4คนต่อ1คันต่อ45นาที3,500บาทค่ะผู้ขับขี่จะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปนะคะยังไงก็สอบถามได้เลยนะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ไปจนถึง 18:00 น.สอบถามได้ที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงนะคะ
1: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำกิจกรรมสุดคิ้วน่ารักสุดๆเลยค่ะกับรถคลาสสิกคาร์คันจิ๋วขับสนุกมากๆเลยค่ะชมวิวเพลินๆนะคะหรือว่าจะถ่ายรูปทำคอนเทนต์ก็น่ารักค่ะรถคลาสสิกคาร์เนี่ยนะคะสามารถจุคนได้ 2-3 ที่นั่งเช่ารอบละ15นาทีราคา300บาทค่ะผู้ที่ขับขี่ต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีใบอนุญาตขับขี่ด้วยนะคะในส่วนของกิจกรรมสุดคิ้วตรงนี้คลาสสิกคาร์เนี่ยนะคะคุณเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่10นาฬิกาถึง17นาฬิกากันเลยค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการ084-354-1196ค่ะอย่าลืมแวะไปทำคอนเทนต์กันนะคะ
2: คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
3: รถทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Micro Filter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
2: ดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง
0: เพลนเล็กแอนด์คาโก้ริมทะเลสาบโซนบ้านแดงสั่งอาหารเครื่องดื่มและชวนเพื่อนที่รู้ใจมาพักผ่อนด้วยกันค่ะและใครที่ชอบเมนูแซ่บๆกินคู่กับเครื่องดื่มเย็นเจี๊ยบบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแอร์เพลนเล็กเปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง3ทุ่มค่ะส่วนคาโก้เปิดทุกวันตั้งแต่บ่าย3ไปจนถึง3ทุ่มค่ะเที่ยวชมไร่แบบไม่ซ้ำใครต้องอีสกูเตอร์เลยนะคะเที่ยวสนุกได้รูปสวยๆเก๋ๆทำคอนเทนต์แบบชาวเจนซีจะพลาดได้ไงใช่ไหมคะอีสกูเตอร์ราคาเช่า300บาทต่อ1ชั่วโมงครึ่งเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 18:00 น.สอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงนะคะ084-354-1196ค่ะและฝากทางด้านของคลาสสิกคาร์ด้วยนะคะขับรถคลาสสิกคาร์ชมพระอาทิตย์ตกสวยๆกับบรรยากาศยามเย็นที่สิงห์ปาร์คเชียงรายบอกเลยว่าฟินสุดๆค่ะความงดงามของธรรมชาติในช่วงซัมเมอร์สวยไม่แพ้ฤดูกาลไหนๆเลยนะคะที่สิงห์ปาร์คเชียงรายเปิดให้เข้ามาเที่ยวชมทุกวันไม่มีวันตลอด365วันเลยค่ะแวะมาเดินเล่นถ่ายรูปปั่นจักรยานนั่งคาเฟ่หรือทานอาหารอร่อยๆทำได้ครบในทริปเดียวแน่นอนค่ะขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นค่ะ
4: เลือกสิ่งที่ใช้ให้ตัวเองเลือกน้ำดื่มสิงห์

0: Radio Thailand sponsored by
1: บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด
2: คุณกำลังฟังแฟบ Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบ Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Music Station
1: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: จูดปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุแอททิจูดคลินิก
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูลสมบัติแพทย์ประจำแอททิจูดคลินิกครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาควรพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: สบายใจมา Attitude เป็นกันเองทุก Attitude ให้คุณรู้สึกสุด

0: ปิดทางดียิ่งเพิ่มภาษาโลกได้ที่บ้านภาษาคุณเอมี่สอบกับน้องๆตั้งแต่ระดับอนุบาล1ถึงป.6เรียนไทยคณิตอังกฤษจันทร์ถึงศุกร์รับส่งน้องๆได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นพร้อมฟรีกิจกรรมว่ายน้ำทำขนมอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142บ้านภาษาครูเอมี
1: ่ชาอินทรีย
2: ์ชาเขียว
1: ชามะลิ
3: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
2: ชาอูหลง
3: ที่กวนอิม
1: ชามระ
3: สมอูหลง
2: ชามิ้นท์
3: จิงเจอร
2: ์ชาตะไคร
3: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะรู้ตามใจที่กรีวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างอาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าบริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกติวออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ ION พันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ION เชียงราย
4: ION มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
5: คิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&E
3: หะอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 จนถึง 18:00 เย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774ชาวเชียงรายพบกับประสบการณ์ใหม่ของยนต์กรรมไฟฟ้ากับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลพาสรถ SUV ไฟฟ้า 100% เลพาส L6 คันใหญ่ดีไซน์หรูมาพร้อมตัวถังที่ยาวกว่า 4.5 เมตรระยะฐานล้อกว้าง 2.7 เมตรทำให้ข้างในห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว้างขวางนั่งสบายสมรรถนะมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด275นิวตันเมตรและระยะทางการขับขี่ไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จเร็ว DC จาก 30-80% ใช้เวลาประมาณ20นาทีออปชันระดับพรีเมียมเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางหลังคาพาโนรามิกรูฟจอกลางสัมผัสขนาด 13.2 นิ้วระบบเสียง Sony 8จุดกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รวม17ระบบและระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA ทั้งหมดนี้มาในราคาเริ่มต้นเพียง 769,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานที่โชว์รูมเลพาส MRM เชียงรายใกล้แยกสีไซมูลโทร065-027-3765 Facebook Line Official TikTok เลพาส MRM เชียงราย
2: เลพาส
3: เชียงรายคอสเมติกสาขาของวินคอสเมติกจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์รวมเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเราจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางสีผมและของใช้ในชีวิตประจำวันมากมายทั้งปลีกและส่งทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชียงรายคอสเมติกตั้งอยู่บริเวณสามแยกในบาซ่าก่อนถึงขนส่งเก่าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสองทุ่มติดต่อสอบถามได้ที่052-029-210หรือ083-087-8938ติดตามดูโปรโมชั่นข่าวสารของทางร้านผ่านเพจ Facebook เชียงรายคอสเมติกรับประกันว่าถูกที่สุดกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ1จากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2ล้านกลางๆเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 น.ถึง 18:00 น.หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888การกระดก Property โปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlan
6: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ081-951-7414 ครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
3: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง 9:00 นถึงเที่ยงหรือบ่าย 9:00 นถึง 4:00 นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านลงทะเบียนก่อนวันที่30กันยายน69ลดเหลือ 2,500 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุ Fat Radio Thailand อดีตผู้บริหาร Fat TV ออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะเพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีค่ะหนูน้องอลิสเด็กหญิงณัฐนิชาเศรษฐีวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกขึ้นสามารถเรียบเรียงเล่าเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยค่ะหนูจึงอยากชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะแล้วเพื่อนๆจะชอบเหมือนหนูค่ะ
3: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
7: อย่างไร Hit Music Station
8: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: 5 Thai Music Hits List.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณะ Academy พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

106 Radio Thailand คุณกำลังฟังแฟบ Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบ Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage
2: คุณกำลังฟังแฟทเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟท93เชียงรายแฟทเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องน้ำตาลเด็กหญิงพรกันมโนเรศวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะวันแรกที่หนูมาเรียนหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แต่พอได้เรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์หนูก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมีความกล้าแสดงออกมีทักษะในการใช้คำเรียบเรียงเล่าเรื่องมีบุคลิกภาพที่ดีมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากพัฒนาตัวเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีและทักษะการพูดที่ดีเพื่อนๆมาเรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงพลการมโนเรศขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงราย
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 นถึง 19:30 นถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&Eชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนคันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย061-410-0666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
3: ไอออนมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
0: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศา ของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 3,400 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าที่บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายติดตลาดล้านเมืองเดินทางสะดวกที่มาพร้อมกับบ้านฟังก์ชันจัดเต็มเพื่อครอบครัวยุคใหม่บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ปรับฟังก์ชันเป็น 3-4 ห้องนอนได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณและบ้านแฝดฟังก์ชันบ้านเดี่ยวพื้นที่จัดเต็มเริ่มต้นเพียง2ล้านกลางๆเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เข้ามาดูบรรยากาศจริงสำนักงานขายเปิดทุกวัน 9:00 นถึง 18:00 นหรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090-043-0888การกระดก property โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างอาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าบริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันล้านสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @missupanlanดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999 สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง 9:00 นถึงเที่ยงหรือบ่าย 4:00 นถึง 4:00 นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านลงทะเบียนก่อนวันที่30กันยายน69ลดเหลือ 2,500 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรทิสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุ Fat Radio Thailand อดีตผู้บริหาร Fat TV ออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
4: อย่างไร Hit Music Station
5: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Five International Hits.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์พืชการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: you.
1: Fat Radio Thailand sponsored by
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง9โมงถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านลงทะเบียนก่อนวันที่30กันยายน69ลดเหลือ 2,500 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุ Fat Radio Thailand อดีตผู้บริหาร Fat TV ออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา 088-258-7708 รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะ
1: มานพซักเกอร์อะคาเดมีชั่นรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีชั่นรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊กมานพซักเกอร์อะคาเดมีชั่นรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีชั่นรายูส
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจAttitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น.ถึง 19:30 น.ถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายการเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชแก้วหลวงวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเมื่อผมมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับผมเริ่มเรียนที่นี่ตั้งแต่อายุ5ขวบเมื่อก่อนผมเป็นคนขี้อายมากไม่กล้าแสดงออกนำเสนอไม่เป็นไม่รู้จะพูดยังไงเสียงต้องเป็นแบบไหนแต่พอผมมาเรียนที่นี่ผมก็ได้เรียนรู้วิธีการพูดการนำเสนอหน้าห้องเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นครับเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเด็กชายพัชแก้วหลวงขอตัวลาก่อนนะครับ สวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999หรือยัง www.website fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
4: ยังไร Hit Music Station
5: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Five International Hits.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ปริศนา Academy พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร094 999 4491
2: The next station is

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491

กำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูนางยิ้มเด็กหญิงธีรพรศรีวิชัยค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกีฬาการประชาสัมพันธ์ค่ะจากที่เมื่อก่อนหนูไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยไม่กล้าพูดเขินบ้างอายบ้างไปรำไปพูดหน้าชั้นเรียนก็ติดขัดพูดไม่ชัดแต่ตอนนี้หนูมีความมั่นใจในตัวเองมากและกล้าแสดงออกไม่เขินไม่อายพูดได้อย่างชัดเจน
2: และบุคลิกภาพดีมากๆเลยค่ะ
1: หนูอยากจะชวนเพื่อนๆให้มาเรียนที่นี่ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูนักกิมมิกหญิงธีรพรศรีวิชัยคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
3: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูส
4: ทุกวิญญาณเมกะแกรนเซล iPhone 17ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,285 บาท Oppo A64 ความจุ 128 กิกะไบต์ผ่อนเพียง340บาท Vivo V70 ความจุ256กิกะไบต์ผ่อนเพียง945บาท Samsung A17ความจุ128กิกะไบต์ผ่อนเพียง470บาทและพิเศษโน้ตบุ๊ก Intel Core Ultra 5แรม16กิกะไบต์พร้อม Intel Art Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,585 บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
0: หากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น.ถึง 19:30 น.ถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงราย
5: สบายใจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบ

0: เดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง9โมงถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านลงทะเบียนก่อนวันที่30กันยายน69ลดเหลือ 2,500 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรทิสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุ Fat Radio Thailand อดีตผู้บริหาร Fat TV ออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัทรา0882587708รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
1: ยังไร Hit Music Station
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Five, Five Time Music Hits List.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร094999 4491

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: สร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำ The Power of Presence Mini Course สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย3ชั่วโมงเรียนวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569 The Art of Elegance Speak Style and Social Confidence เรียนรู้การสร้างความมั่นใจจากภายในสู่ภาพลักษณ์ที่คนจดจำแต่งตัวให้เหมาะกับวัยดูดีและสะท้อนคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์การพูดและบุคลิกภาพรายบุคคลปรับบุคลิกที่เหมาะกับบทบาทและชีวิตปัจจุบันก้าวสู่สังคมใหม่ได้อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติแต่งตัวได้เหมาะกับวัยและโอกาสรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าของตัวเองรับจำนวนจำกัดคลาสละ10ท่านเท่านั้นจำนวน2ห้องเรียนจบแล้วมีเกียรติบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการคอร์ส3ชั่วโมง9โมงถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่าเรียน 2,990 บาทต่อท่านลงทะเบียนก่อนวันที่30กันยายน69ลดเหลือ 2,500 บาทต่อท่านสอนโดยอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นักธุรกิจอดีตผู้ประกาศข่าวกรมประชาสัมพันธ์พิธีกรบนเวทีระดับประเทศผู้บริหารคลื่นวิทยุ Fat Radio Thailand อดีตผู้บริหาร Fat TV ออนไลน์สนใจติดต่อคุณสุภัตรา 088-258-7708 รีบด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
1: มานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊กมานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูส
0: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีครับผมนายภูมิรพีเปี่ยมสมบัติครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องประสบการณ์การคิดบวกครับเรื่องราวของผมคือการมาเรียนที่นี่ครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์ที่เพื่อนๆคิดลบกันไหมครับแล้วเพื่อนๆทำยังไงให้ตัวเองคิดบวกหรือกับ mindset ยังไงบ้างครับผมมีประสบการณ์จะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวของผมคือการมาเรียนที่นี่ครับตอนแรกคุณแม่บอกว่าจะให้มาเรียนฝึกพูดและฝึกบุคลิกภาพผมรู้สึกไม่อยากมาเรียนนะครับเพราะผมไม่ชอบพูดและผมไม่กล้าแสดงออกครับและผมได้ยินว่าที่โรงเรียนก็ถ่ายคลิปเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูการพัฒนาของผมครับผมยิ่งไม่อยากมาครับแต่พอผมมาเรียนที่นี่ผมเริ่มคุ้นเคยกับคุณครูและคุณครูพยายามให้กำลังใจผมเลยทำให้ผมปรับเปลี่ยน mindset ใหม่ครับผมคิดว่าการทำให้มาเรียนที่นี่ไม่ได้แปลว่าการทำให้เราพูดมากแต่ทักษะเหล่านี้จะทำให้เราพูดเป็นและทำให้เราออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้ครับซึ่งที่โรงเรียนก็ต้องนำเสนอและพรีเซนต์บ่อยๆและผมคิดว่าเป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้ไปนำเสนอตอนช่วงมหาลัยได้ครับพอผมมาคิดอีกทีผมก็ได้ปรับ mindset ทำให้ผมคิดบวกได้ครับสำหรับวันนี้ผมนายภูมิระพีเพียงสมบัติก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายหรือยังเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
3: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Five Time Music Hits List.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟต93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องน้ำตาลเด็กหญิงพรดการมโนเรศวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะวันแรกที่หนูมาเรียนหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แต่พอได้เรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์หนูก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมีความกล้าแสดงออกมีทักษะในการใช้คำเรียบเรียงเล่าเรื่องมีบุคลิกภาพที่ดีมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากพัฒนาตัวเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีและทักษะการพูดที่ดีเพื่อนๆมาเรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงพลการมโนเรศขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายหากคุณกำลังมองหาร้านแว่นตาที่รวมฟังก์ชันความทันสมัยทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาแฟชั่นที่โดดเด่นคัดสรรเลนส์และกรอบแว่นตาอย่างดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนมั่นใจเราเจริญนครการแว่นทุกค่าสายตาของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาโดย Optometrist นักทัศนมาตรห้องตรวจวัดสายตาระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณผ่านประสบการณ์การสวมแว่นตาเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้ดูดีที่เจริญนครการแว่นเปิดบริการทุกวัน 9:00 น. ถึง 19:30 น. ถนนธนาลัย053-711-921 Facebook Page เจริญนครการแว่นเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึงใคร C&E รับสร้างบ้านเชียงรายพะเยาเราสร้างบ้านในแบบที่คุณชอบภายใต้งบประมาณที่คุณกำหนดบ้านสวยดีไซน์ตรงใจโครงสร้างแข็งแรงป้องกันแผ่นดินไหวใส่ใจทุกขั้นตอนบริหารงานโดยวิศวกรมหาบัณฑิตดูแลตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีมงานสถาปนิกวิศวกรและโฟร์แมนมืออาชีพพร้อมทีมงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ออกแบบคุมงานก่อสร้างจนถึงส่งมอบบ้านเลือกใช้วัสดุคุณภาพเกรด A รับประกันโครงสร้างบ้านสูงสุด5ปีบริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียวอยากสร้างบ้านคิดถึง C&E โทร088-225-2327 สำนักงานตั้งอยู่บ้านดูใกล้แยกบิ๊กซีติดตามผลงานและชมบ้านสวยๆของเราได้ที่ Facebook C&E รับสร้างบ้านเชียงรายคิดจะสร้างบ้านคิดถึง C&Eชาวเชียงรายพร้อมรับโปรโมชั่นปังๆจากไอออนกันหรือยังไอออนจัดราคาพิเศษให้คุณได้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับ2รุ่นยอดฮิตไอออน V 500 Premium Electric SUV เริ่มต้นเพียง 739,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 699,900 บาทไอออน V 600 Luxury Electric SUV เริ่มต้นเพียง 839,900 บาทไม่รวมชาร์จเจอร์ราคาเทรดอินเหลือเพียง 799,900 บาทรีบมาสัมผัสคันจริงและทดลองขับได้ที่ไอออนพันล้านเชียงรายนัดหมายทดลองขับโทรเลย0614100666 Facebook TikTok LINE ไอออนเชียงราย
2: ไอออน
0: หรือยังเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
3: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุกมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
4: ชาอินซี
5: ชาเขียว
4: ชามะลิ
6: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
7: ชาอูหลง
6: ที่กวนอิม
8: ชามะระ
6: สมอูหลง
7: ชามิ้น
6: จิงเจอร
7: ์ชาตะไคร
6: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุริรุ่งชาไทย